Dāmbā jōngdē nē tēshīng yāwā tāshāng bā yāng tāwā sōpē sāngjē rīkwā tāshāng sōng dāmbā dāngrā yāwā jī Tīpū tūyā kālō yōwā lānā mē bā lātā mē nāng jē dāmbā sāngjē jōngdē nē bē yāwā shākjā tūbā lā chāng sāng lō shū Chē wō kāng zē kāng nē sō jē tāng zē sāchē tē lā gōng bā tūng bā nē mā nē jī tēng tē nā shō shē デジェガバジャラシャソロノドコマチョドソサンワイジェジャソセジェロンボラタボジデソナランエワンコンボジョニエジャラシャセジャンダバチミンダベシェセンドンラワジャラシャザロデジェジャドセワソマジニャミンキュンジンジャラシャソロンコンボトジェジャンダバタムジェキャベ